หนูของเทียนหัวหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่อหนูหล่
Oh my, what's going on, Frankie? What's going on? Island Star Radio, Island Star Radio.